ดวลองไงดาครุนันยาอัตามานาเนติตามันตลอดประมาณจ่าโอเมกเจโนมีตกิตามหัดเฮนดาฮุนตบารานาอลังงาดาลัมลานเตจโจหัตุสะตะกุตากะอานิเดนาบลาฮุลังดาเปโตกะลังกนันตมกงเอลิซาเบธปาฮังดิงลาวัตตกตกอลังดังตุบูคนันอาปุยนี่หาตามจันลาวัตลาหูโอเคสักกันอมันตลอดลิมตลอดมาคลาราพิจิรินาคามิฮาริโดคายันเมเรฟเอ็มแต่ปกอลปัดลับยาพิตามาพิจิตลอดมาโปรแกรมมาบิตงอริบตลอดมาโปรแกรมมาบิตงอริบตามลับยาพิตามาพิจิได้เห็นพัสต์เอ็นดิอันเย่เฮติปุ่นบัตังดาวอลังคุมานุนทูจูอริปันเอนูนังพลุมันคลอลังในลบูปจีดายักงวะตลอดมาคลาราลาฟเฟสบุ๊กเรดิโอคายามเรฟเอ็มสกันอมันคลอลังมาจูซูสลบีมันกิตานุบานนูนังพลุมันรณารุดูฟูจิวาระตลอดมาคลาราปจีเรดิโอคายามเรฟเอ็มนูนังพลุมันคลอลังแต่ไต่ปจีตลอดมาคลาราตลอดเฟสบุ๊กเรดิโอคายามเรฟเอ็มยังสิ่งคลาราฮุจงมิกูสลบีมันคาเลปิมังฮิมังสลบีมันอิตามเลมสังเตนโซลามุงเอตัวนะนี่บรานดาวลาสัวยาสายุคณะมานิกาคาลิปตลอดมาคลาร่าปัตตาคารังนุนตุกายตลอดนะแต่กันอินดายอิมานูเอลยาสลบีดีเจยามนี่ฮะดาวนกายันเนี่ยสลบีมันตลอดเลงแต่ฮัสซิบูฮัสซิอามันละหูสลบีกันนะสลบีดีเจยาสายุสมัลลมัยสมัลลมัยกันหลายดูนะนับเป็นหุ่มันเมคเอลมีสายุลบีดีเจสุนสายุนยาดูเลบานีให้กันนะได้ยินสลามาดูจังมิโก้บินบายต์จระบุล็อกค่ะอาบานะคามีอลังเทห์ลงทรูตินจาร์ครานีสักนับดีเจสุนทูฮันบรมกาตีกันนะยาสักนับหุ่มันตลอดอลังเทห์ลงทรูตินจาร์ดูนะเป็นหุ่มันเฮติฮารินตลอดอัสฟิยามหายุสมันมั่งพาวะคลิมันตานี